0: 等着来，等着来，养没人，
1: 养着。哈哈哈哈哈！
0: 红脚丁那刚接家都没被咬，等把我安个都捏弄啊！
1: 中单。
0: ไอ้บิ๊ก
1: ไม่ได้จ้องอ่ะ
0: ไอ้
1: โอ้ดังมีแต่เจ็บกับตา13เพียงบินเธอกูต้มหยอเชื่อ
0: เจ็บเลย
1: เอ้าดูได
0: ้ตายก้อยกองยันสื่อหยิบตรงดอนะ
1: แน่ยันไล่อังดียันไล่ด้วยอังดีอังดี
2: จ้อยจ้อยตัวเราพัดเบอร์พัดแล้วพัดนี่นะ
1: อังดีตัวไปเอ้ยงอมแล้วตัวไปอังดี
0: แน่ตาอังน่ะตัวไปก็ตาอังน่ะ
1: ตาอังน่ะ
2: พี่จ้าขึ้นกว่าทางดีทางดีทางคนยิ่ง
1: ดี
2: ตาดีอ่ะ
1: ตัวจ้าทางนาวน้อยตาดีแม่นะจีดี
2: ตาดีมาตาบิ๊กก๊อกบิ๊กเกยบิ๊กดาวบิ๊กหังตาดีมาตาบิ๊กอังคนบ่อคนเหวไทยดีอังต้นงงกาวจังตาดีมาตาบิ๊กเกยวนเหยื่อทั้งเที่ยง